อยยาลาบาคนมาโลสามาญาติมาโลได้ว่าวัดแล้วเราจะสุขสิริยายบ๊อบ